0: นะฟักผมอยู่บางส่วนมอร์นิ่งถ้าตอนนั้นฟักผมขึ้นมาเชฟวายฟลายส์นะบูชฟลายส์ก็330 1451
1: 6 from Bravo, Shannon Control, identify, climb to flight level 270, direct land back.